กันเงินเสร็จเราเที่ยงริมตีลาดอนริมตัวเด็กฮะเสียชีพปัสโรเบียลไซโปลเตอันนี้ไซออนแบบดิสคริปชันไซโปลเต็นอีส่วนเราเรียเลยตีลานริมแล้วไงทางโอ้